ไปขอร้องหันยาจังมาในร่างหันยาจังให้ดังไว้ดังข้าบอกดังบอกดังข้ามาจิ้มไว้จิ้มข้าบอกจิ้มจิ้มข้ามาให้ตาเบลเดียจังเดชโชดังยาจังให้มือขอรีบดาเดนาขอรีบยามามีตาเบลเขบอกหินจังเขบอกหินให้จะลังมาใช้น้องใช้ไหนบ้างมาใช้